าตั้งยังความเมตตาไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรปีรักสุขุชีพยันชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด่านดูเขยตัวไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยังมาเลงงงคุณความเมตตาคุณน้ำหมดน้ำทำไมวะComputer Vikri Gornoye, Shikaunoye, Ani Marmat Gornoye, Nepal ke number one Haru and Sato Education Center honi yao. Aw CPN ma ta computer paunu ka saatei, computer Shikaunoye rokei kotom Vikri haale ma ghor ma Vikriyo, ghor mai, bank mai, aw school office dun suke sang sasta ma Vikriyo, tei aera pa banaune subidha pin chha juse.English language kakcha ko pani byabastha cha hoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau ama ma kai rane dake aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhuse aw ye phone number 0215 45787 94 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good

มาตายความเมื่อไงไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยไม่งั้นมาเนี่ยคนไหนคนทำเมื่อไงคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุฟเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คนทำบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์ปบนาวเนย์สุบิดาปินชายจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अम्म ते आने ताके अब ताल लो बेताल महिलेर फिर दुका पायेगा नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश 5547787 आंटा ना बे 4 20 35 541 अब होयो अब good very good very good entertaining the nation